ก็มันนานารุงรงเดแต่ไปอยู่พี่เลยแต่ยังไม่ต้องเป็นร้อนก็นี่ก็กองไรก็นับไปนานเดแต่แม่รุ่นเดประกันตายอยู่อยากรู้กี่ดันนาราตายเป็นสีวันว่าแต่ไม่ได้สมังกันอยู่อย่าปล่อยเดี๋ยววันว่าอะไรนี่ไปสีแต่ตายเดี๋ยววันว่าแต่ตายเราคนละแม่งาตัวร้อนรุงไรแต่ยันรุงรงนี่ไม่ตั้งเหม็นเดือดนี่การกินรุงรงตอนเรามีอะไรแม่เนี่ยอามาวันนี้เป็นการกักผู้ชายเมื่อเต็มนานโปรแกรมนายเรียกแต่ยังไม่ต้องได้รีคิวแกสนาคนานว่าแกแม่ราวันกักผู้ชายนี่มีนอัมรงรงนี่แม่ตั้งคุณอัมมาเดแม่เมื่อเต็มนานมีไอ้ก็สีแชทนะก็ยันนะคนพีพีไอ้เมลดีเอฟเอ็ม 89.9 อยากกันยันนะเป้าคุณอัมก็ตั้งไงย้อนเมลดีเอฟเอ็ม 89.9 สักสิ่งไงอ่ะแม่เป็นกติกาไอ้แม่ปุ๊บสีแกเราก็ตั้งเรียบอ่ะเอนักไก่ระกิแม่คุณน้ำอินันันเตแต่แม่รันแต่ประกันตายเองสินะก็แม่เราได้กินแต่เปรี้ยวกระไอ้ไก่ไม่นะ

แม่น้ำตาปนิกงราเมย์นั่นนั่นแต่ตะวันไตที่แกยุสตาเป็นวัวตาเก่งไก่นักคนปนเจ้าไว้ชัวว่าปีแม่เนี่ยแม่ว่าแต่แม่นิสัยปูรอยชัวอายุงกันเนี่ยแต่ตะวันอะไรปุ๊บสิอะไรเอากอสินั่นนั่นแต่ตะวันไตที่แกยุกังไอเจ้ากันนะแม่วันเอฟเอ็มไอจีนั่นไปนั่นยาปุ๊บสิคุณนันกุริยาไปยารักกูริงไงยาอาราคารัวเกย์กุริยาอวานเนี่ยไม่รู้นุตาระสุสันสุสันกราปะคุณแม่เอาเรื่องเก่งก็ยังในสุสานแม่น้ำตาปนิกว่าเรื่องสิรามัยยัยอายุงกันเนี่ยคุณน้ำคุณนันกุริยาเรียนอะไรกิริยาการยูจีพีก็สปอสิงส์มีคุณนายอายุแต่การตานิงอปะน่ารังกันคุณรัวกันวันน่ะมูรูริงที่กินคุณยามการว่ากันยานกุริยาที่กินอะไรดีกี้ยามการว่ากันเนี่ยปนักคุณแม่น้ำตาปนิกว่าเรื่องสิรามัยยัย

0: ยิ่งกามาน
1: ี่กูไอ้ละเจ้ากานะ
0: กิตาเตยัง
1: อ
0: ัน
1: เจ้าอย่างนี่กู
0: เกียร์คิรามนันน์นันน์เซอร์วิสส์พีพีเอ
1: เฮงไงยารีอีพวกนี้คิดอะไรนังกางนะตัวที่อยากกินนันน์อ่ะดีใจกินนะคน marketing at ppa.top.kei
0: เกมเมสเซจนะคนนันน์เฟซบุ๊กเพจ ppa at broadcasting and publications authority เก ppa nori fm 89.9 เกคุปนี้คนนั้นเป็นดีใจกินนะคนเรื่องเดตระเบิดนัมเบอร์เอโอโน่เดนัวอาเคียเดนัวอาเคียตัววันนี้เมียวอาเคียเกนี่ปนรู้คนนันน์ account ppa ไปดิคินนี่การีนัตังตังยิมเกมกางอ่ะอันนี้นันน์เซจเซนบ็อกซ์ ppa อะไรเอขะตาRoya Ibukin.
1: Web Money!